0: ตเรียงเปิดเรา
1: ดูมาดักดูมาเด็กที่เตียงเน้นตันเคนิอุปเดรวตันเคนิตุลามาจังเร่งลิงเก็บลีสันเนสัมปุนปุนิเกลินเบลีเ
0: อังเงกัติ
1: เงกัดยาสัปุนิเกยันปิดาดาเบลีเนอักสามเคนิที่เตียงเบลีเ
0: อ apakah risa para rete
1: dua neng nentan side mesikian pekayunan belini majap meringide sang merage para rete